0: 住院病人理应归属于住院部门管辖，但近年来因为护理人力短缺，导致住院病房无法全额释出，造成病人滞留急诊的现象，增加了急诊护士的工作负荷。
1: 其实急诊病人你待久了，很多病人他是一直会再入院的。
2: 阿姨今天认得出你吗？她昨天晚上的时候突然太想你了，所以一直说要叫你回来。
3: 她会打电话，
1: 目前工作还是有点热情，而且阿公阿嬷们讲话也蛮好笑的，所以你可以跟他们聊聊天。
2: 她真的爬起来说要去找你呢。
1: 老年人的话，我觉得他就是像孩子一样，有时候你就是得用哄的。
2: 晚餐还没吃是不是？我拿水给你起来喝一点水好不好？
1: 有时候就会问到他们平常到底在干嘛，或是饮食习惯等等的，我想要知道，因为其实大部分疾病很常是跟生活习惯有关。
2: 给他阿嬷翻个身。
0: 除了照顾等待病床的病患，急诊护士还需要兼顾急诊室的分内工作。热情似乎成了支撑他们燃烧自己的唯一燃料。
1: 我们的工作已经耗尽我们所有的能力。
2: 手举得起来吗？
4: 会不会中风？
1: 我的关怀好像都已经用在工作上，但对于我自己爱的家人，我觉得我好像没有付出的这么多。当然你就是会遇到很多人不太尊重，因为他们就觉得这是一个服务业这样子，他就是会对你口出秽言啊，然后甚至会有一些医疗暴力情形等等的，所以会让很多在线上的护理人员也是感到很心累，所以离开这个职场。
0: 台湾地区的护理人员每年有10%以上的从业人员离开岗位，近年空缺率甚至高于新冠疫情前的水平，但这样的困境并不是个例。在泰国的偏乡，急诊部值班的护士蒂蒙接获了一项特殊的任务。
5: หน้าที่ของวันนี้นะคะก็คือในการออกไปรับคนไข้ผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะก็คือเราต้องสแตนบายรอเด็กเนี่ยแรกเกิดมีปัญหาว่าน้ำหนักตัวน้อยแล้วก็มีปัญหาว่าหายใจเหนื่อยนะคะเพราะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็ไม่ซ้ำแล้วก็ในส่วนของที่สนุกก็คือการออก EMS นะคะในส่วนของการไปรับคนไข้นอกสถานที่นะคะก็จะไปเจอผู้คนแล้วก็มีคอนแทคในแบบต่างๆ
0: 地处泰缅边境一带的翁旁医院虽属于社区医院，却为周遭地区90,000多名居民服务。许多难民或邻国公民会跋涉到此就诊。
5: ระหว่างทางนี่ต้องใช้ดวงเลยครับพี่ถ้าสมมติว่าอุปสรรคของที่นี่นะคะในส่วนของถนนโค้งความเป็นหลุมขรุขระแล้วก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมีความลำบากในการขับรถซึ่งเราจะไม่อาจจะไปถึงคนไข้ช้าทำให้อาการคนไข้แย่ลงอะไรค่ะ
0: 为此医院和散布在四周的小型医疗站以及自愿组织的急救车队保持着紧密的合作，他们会在通往医院的公路交汇处碰面，将病患送往翁旁医院。
5: ออกซิเจนที่น้อยในเด็กเกิดใหม่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตในกรณีที่เด็กขาดออกซิเจนนานๆให้เกิดภาวะที่รุนแรงอาจจะมีสมองตายได้เขาก็จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็หลังจากที่ประเมินเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงปอดสองข้างปกติดีเนาะเด็กร้องเสียงดังนะคะก็คือแอคทีฟดีค่ะเดี๋ยวเอาให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนแล้วก็ให้น้ำเกลือซัพพอร์ตไปก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเด็กที่แรกคลอดแล้วมีหายใจติดขัดนะคะก็เกิดจากเขาสำลักน้ำคร่ำอะค่ะอาจจะมีอะไรที่อุดตันทางเดินหายใจเขาอะค่ะ แต่เด็กคนนี้ร้องเสียงดังน่าจะเคลียร์แล้ว

0: 妇产科和小儿科是翁庞医院最繁忙的部门之一。回到医院的蒂蒙立刻又投入了照护工作，刚接回来的新生儿似乎出现发烧现象。
1: แต่ว่าก็ยังต้องติดตามอาการต่อไปสำหรับน้องเด็กเนี่ยจะได้รับการ admit ที่ ICU คุณหมอก็จะเพิ่มการเจาะเลือดเพิ่มเติมเป็นถ้าไปอยู่ ICU ทัก 1-2 วันเนี่ยค่ะถ้าเขา stable ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็จะถูกย้ายลงมาอยู่วอร์ดหลังคลอดปกติค่ะ
0: 每天一半以上前来就诊的患者病情严重。最容易让患者不开心的导火线是等候时间太长。
2: They just want to vent it out to someone. The basic principle and the motto that I have is stay calm.
0: 仅2024年，新加坡国立大学医院就有超过370宗针对医务人员的各形式暴力事件。

0: 在急诊部，不论辈分资历，只论实际经验。泰国偏乡的翁旁医院急诊部门，是由一群刚从医学系毕业几年的实习医生领军的。
1: มันคือแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีก้างเหรอคะ
2: ติดกับขนมจีนไปมันได้ก็เอาสำลีกั้นสำลี
1: เฮ้ยอันนี้มันใหญ่กันไปปะตอนนี้เป็นหมอเข้าที่โรงพยาบาลนี้เข้าปีที่3ก็โดยปกติแล้วหมออินเทิร์นที่เนี่ยทุกคนต้องอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว
0: มิง笛声划破了翁旁社区寂静的夜空医院迎来了今晚的第一个急诊患者。
1: เป็นเคสทอมาอุบัติเหตุแต่ส่วนใหญ่เคสอุบัติเหตุมันจะรีบมันจะเร็วแล้วมันจะมีแบบได้กลิ่นเหมือนแบบแอลกอฮอล์นิดหน่อยได้ค่ะ
0: ตรงมันจะตามหมดแล้วเนาะวันด้วย一般情况下如果伤患血流不止当务之急是进行止血接着观察生命迹象判断是否需进行复苏抢救随后再执行标准作业程序
3: ลำดับก็คือ A B C A ดู airway คนไข้ผ่านไหมถ้า airway ไม่ผ่านตามแพทย์มาใส่ท่อ
1: วันนี้ออกก่อนไงมันงัดคนไข้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราต้องมีคนแบบประคองคอให้ได้
4: มัดแขนมัดขามัดอะไรไม่ได้

0: B ก็คือ breathing ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันอยู่ในหลอดลมจริงไหมเดี๋ยวประเมินตามเอ็กซเรย์ประเมินปอดอะไรเงี้ยอีกทีนึงส่วน C ก็คือ circulate ก็คือการให้น้ำเกลือนะคะการให้สารน้ำทดแทนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: 就在护士们处理善后工作时，妮查被请到医院的加护病房支援。在夜间，所有住院病患如有突发状况，都能见到急诊医生的身影。
2: เดี๋ยวตามเอ็กซเรย์ตอนคนนั้นให้หน่อยคิดว่าคุณสมบัติของหมอห้องฉุกเฉินอ่ะต้องทำเร็วๆคิดไวแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานได้ดีคือมันอาจจะไม่ได้จบตัวเคสทีเดียวนะตอนนั้นที่ห้องฉุกเฉินหมอแผนกอื่นอ่ะก็เหมือนมีเวลาในการคิดคือทุกอย่างอ่ะมันเร่งด่วนเราต้องมีความรู้ที่แบบเป๊ะจริงๆมากๆแล้วก็ลำดับความสำคัญในหัวว่าเคสไหนเราจะเดินไปดูก่อนเนี่ยค่ะต้องทำพร้อมกันถ้าทำทีละเคสก็ไม่เสร็จงานไม่เสร็จค่ะ
3: ก็ต้องไปประเมินว่าคือการบาดเจ็บทางศีรษะที่นี่ไม่มีเครื่องซีทีค่ะ
1: 翁旁医院属于社区医院规模，并未配置价值不菲的 CT 断层扫描仪，因此大部分病患必须先将生命体征稳定下来，再由医生进行转诊的沟通工作，将病患送往更大型的医院。
3: จริงๆโดยตัวหมอจะเห็นว่าหมอไม่ได้ไปทำหัตถการเหมือนพยาบาลเยอะเป็นความล้าที่เหมือนเบรนเราแบบเบรนสตอมตลอดแบบคิดอะไรเยอะตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความล้าแบบนั้น

0: ป็นคนที่แบบกลัวลงแบบกลัวโรงพยาบาลไม่อยากเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบแบบคือไม่ได้เลือกเป็นหมอแต่ว่าแค่เรียนเก่งเฉยๆแล้วก็โดนบังคับให้ไปเป็นหมอเวิร์กโหลดมันเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำมันออกมาดีเพราะเราตั้งใจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ทีมงาน的第一名病患顺利离开了医院但妮查的工作远远没有结束第二天午后医院人满为患在诊疗间仍旧可以看到妮查的身影
0: ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ต่อเช้าเลยโดยไม่ได้นอนก็รวมแล้วก็32ชั่วโมงก็คือแน่ๆไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนที่อื่นอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำอย่างเราได้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะเก่งกว่าหมอที่วนมาหนึ่งปีก็ได้หมอทุกคนมีวันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลยุ้งผาง
1: 城市与偏乡在医疗设备与耗材上存在不小差距，但完善的制度却能为急诊部的运作带来更高的效能。明天的节目中，我们将继续为您讲述急诊室的故事，见证两种截然不同的制度下，医护人员如何在生命最脆弱的时刻，守住每一道命悬一线的关卡。

0: 为此，医院和散布在四周的小型医疗站以及自愿组织的急救车队保持着紧密的合作。他们会在通往医院的公路交汇处碰面，将病患送往翁旁医院。
1: ออกซิเจนที่น้อยในเด็กเกิดใหม่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตในกรณีที่เด็กขาดออกซิเจนนานๆให้เกิดภาวะที่รุนแรงอาจจะมีสมองตายได้เขาก็จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
2: แล้วก็หลังจากที่ประเมินเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงปอดสองข้างปกติดีเนาะเด็กร้องเสียงดังนะคะก็คือแอคทีฟดีค่ะเดี๋ยวเอาให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนแล้วก็ให้น้ำเกลือซัพพอร์ตไปก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเด็กที่แรกคลอดแล้วมีหายใจติดขัดนะคะก็เกิดจากเขาสำลักน้ำคร่ำอะค่ะอาจจะมีอะไรที่อุดตันทางเดินหายใจเขาอะค่ะแต่เด็กคนนี้ร้องเสียงดังน่าจะเคลียร์แล้วค่ะ

0: 妇产科和小儿科是翁庞医院最繁忙的部门之一。回到医院的蒂蒙立刻又投入了照护工作，刚接回来的新生儿似乎出现发烧现象。
1: แต่ว่าก็ยังต้องติดตามอาการต่อไปสำหรับน้องเด็กเนี่ยจะได้รับการ admit ที่ ICU คุณหมอก็จะเพิ่มการเจาะเลือดเพิ่มเติมเป็นถ้าไปอยู่ ICU ทัก 1-2 วันเนี่ยค่ะถ้าเขา stable ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็จะถูกย้ายลงมาอยู่วอร์ดหลังคลอดปกติค่ะ
0: 每天一半以上前来就诊的患者病情严重。最容易让患者不开心的导火线是等候时间太长。
2: They just want to vent it out to someone. The basic principle and the motto that I have is stay calm.
0: 仅2024年，新加坡国立大学医院就有超过370宗针对医务人员的各形式暴力事件。

0: 在急诊部，不论辈分资历，只论实际经验。泰国偏乡的翁旁医院急诊部门，是由一群刚从医学系毕业几年的实习医生领军的。
1: มันคือแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีก้างเหรอคะ
2: ติดกับขนมจีนไปมันได้ก็เอาตำลีกันตำลี
1: เฮ้ยอันนี้มันใหญ่กันไปปะตอนนี้เป็นหมอเข้าที่โรงพยาบาลนี้เข้าปีที่3ก็โดยปกติแล้วหมออินเทิร์นที่เนี่ยทุกคนต้องอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว
0: มิงดี声划破了翁旁社区寂静的夜空医院迎来了今晚的第一个急诊患者。
1: เป็นเคสทอมาอุบัติเหตุแต่ส่วนใหญ่เคสอุบัติเหตุมันจะรีบมันจะเร็วแล้วมันจะมีแบบได้กลิ่นเหมือนแบบแอลกอฮอล์นิดหน่อยได้ค่ะ
0: ตรงมันจะเบาคนเราเนาะคนด้วย一般情况下如果伤患血流不止当务之急是进行止血，接着观察生命迹象，判断是否需进行复苏抢救，随后再执行标准作业程序。
3: ลำดับก็คือ A B C A ดู airway คนไข้ผ่านไหมถ้า airway ไม่ผ่านตามแพทย์มาใส่ท่อ
1: วันนี้ออกก่อนไงมันงัดคนไข้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราต้องมีคนแบบประคองคอให้ได้
4: มัดแขนมัดขามัดอะไรไม่ได้

0: B ก็คือ breathing ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันอยู่ในหลอดลมจริงไหมเดี๋ยวประเมินตามเอ็กซเรย์ประเมินปอดอะไรเงี้ยอีกทีนึงส่วน C ก็คือ circulate ก็คือการให้น้ำเกลือนะคะการให้สารน้ำทดแทนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: 就在护士们处理善后工作时，妮查被请到医院的加护病房支援。在夜间，所有住院病患如有突发状况，都能见到急诊医生的身影。
2: 要ตาม X-ray ตอนคนนั้นให้หน่อยคิดว่าคุณสมบัติของหมอห้องฉุกเฉินอ่ะต้องทำเร็วๆคิดไวแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานได้ดีคือมันอาจจะไม่ได้จบตัวเคสทีเดียวนะตอนนั้นที่ห้องฉุกเฉินหมอแผนกอื่นอ่ะก็เหมือนมีเวลาในการคิดคือทุกอย่างอ่ะมันเร่งด่วนเราต้องมีความรู้ที่แบบเป๊ะจริงๆมากๆแล้วก็ลำดับความสำคัญในหัวว่าเคสไหนเราจะเดินไปดูก่อนเนี่ยค่ะต้องทำพร้อมกันถ้าทำทีละเคสก็ไม่เสร็จงานไม่เสร็จค่ะ
3: ก็ต้องไปประเมินว่าคือการบาดเจ็บทางศีรษะที่นี่ไม่มีเครื่องซีทีค่ะ
1: 翁旁医院属于社区医院规模，并未配置价值不菲的 CT 断层扫描仪，因此大部分病患必须先将生命体征稳定下来，再由医生进行转诊的沟通工作，将病患送往更大型的医院。
3: จริงๆโดยตัวหมอจะเห็นว่าหมอไม่ได้ไปทำหัตถการเหมือนพยาบาลเยอะเป็นความล้าที่เหมือนเบรนเราแบบเบรนสตอมตลอดแบบคิดอะไรเยอะตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความล้าแบบนั้น

0: ป็นคนที่แบบกลัวลงแบบกลัวโรงพยาบาลไม่อยากเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบแบบคือไม่ได้เลือกเป็นหมอแต่ว่าแค่เรียนเก่งเฉยๆแล้วก็โดนบังคับให้ไปเป็นหมอ workload มันเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำมันออกมาดีเพราะเราตั้งใจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: 今晚的第一名病患顺利离开了医院，但妮查的工作远远没有结束。第二天午后，医院人满为患，在诊疗间仍旧可以看到妮查的身影。
0: ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ต่อเช้าเลยโดยไม่ได้นอนก็รวมแล้วก็32ชั่วโมงก็คือแน่ๆไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนที่อื่นอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำอย่างเราได
2: ้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะเก่งกว่าหมอที่วนมาหนึ่งปีก็ได้หมอทุกคนมีวันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนุ่งผาง
1: 城市与偏乡在医疗设备与耗材上存在不小差距，但完善的制度却能为急诊部的运作带来更高的效能。明天的节目中，我们将继续为您讲述急诊室的故事，见证两种截然不同的制度下，医护人员如何在生命最脆弱的时刻，守住每一道命悬一线的关卡。